ไปว่าอาณาเชียร์เรนี่นะมิเอ็นอาบาลานเชนอิมพอร์ตันเต้พ่อและครอบครัวอินคาร์กาโอเลฟอร์มามุสต์ลาเซกุนดาวิซิต้าอินเลียเดลอส